0: Oh, kijk lekker. Zie het doen. Oh, zie de leer. Met een die van die andere tien. Boem op een tarin. Aibu, leid ik ze te lukken. Sira. Toi biedt de monkir. Maar ik zoiets in de leer ik waarom kieken. Karigum bakker die in is. Kari eken. Leid ik ze die. Ahan met je nagi. Ahan, le maïsida. Ah, hek de irake. Twibi. I love you. Hais. Kaino in eekris. Kaino metakanisida. Kamdom isida. Ah, parida. Mutala. Makata in eekke. The word of love is nothing but something for the word of friendship. If any wrong to you, and all never mind, your brother Gobru. Yare, masik the tilurake.
1: Bima. Tobi,
2: kaya gay ma,
1: nanti, nang bulay ikaw ba luy dri bro?
2: Luy de, hayang pikat taba yada ba uho may assignment kara sum ikalam
1: ba ni? Oh, hoy hoy, luy silo, hotiengi taba amta taug dri da, punging hingin he,
2: hoy ma, ay, lay silo salagi.
1: Hay, kanano, hay, kanano ni tong sila si ba?
2: Kanano, ma, kan,
3: kanano mi.
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: kayak nuin ayu sih, kayak nuin apa?
2: Ah, haduh gigi oil aku.
1: Ima aku sih nih, kayak dini kan bapak bani, nasaan upase mirip tili bani. Si gumba standar lagi tiba, sokat tiba hotel lama hang duna nih. Pun sibu kerbau tiba, ijat punya lupa ada hab duna sendal lebih oil bese, ikat jadul.
2: Eh, kayak ada nuin he, mana ngang lebih bese yang nuin he? Kayak nuin mana ngang lebih bese buah?
1: Nama. Standar lagi dia cakap dia hebat dia hebiu. Aduh ga, ima hijau gigi pun sibu. Aduh mana izat laluan mami pun dah permain tau bodoh dina. Tapi nuri
2: nak. Ima, kamu.
1: Tahu re, kamu nak lari dah hairi no. Tahu re.
3: Macam mana?
1: Nang nak lari hairi tu bukari dah hairi no. Eh, nuri pun nak kutek pro, nak kongtek pro. Sin pam sin natri di, atai kerbau lagi cakap.
2: Nama.
1: Kaya tanggung kerbau nuri.
2: Pun sibu taru taru nanti menjadi ima hijau ni. Ihi tamna na bagi sel, ipuk thana jana na bagi, sel na bagi. Kumna mak imagi hotel si degi mu. Aisyu imagi mati yang pang bagi wan biemba. Ina mana duman han thana kan bade dina, kan bin.
1: Hey, jitebi, tau ngambi.
2: Kayu nuni moya ni matau ribasi bo.
1: Lai shabi hotel pambi.
2: Eh eh,
1: nang is hamlang dani ni mayam na ngau disya.
2: Nama hari hari.
1: Nang mangai le hari disya, saling koi jopi.
2: Nama.
3: Musi.
2: Hai.
3: จ้าวบ้านั่งบารีนุนันต์ตัวนี้ตัวตัวเจ้าผงมือนั่งหัวใจน้ำผงมือนั่งนั่นเจ้าตัวตัวขี้นุ่มผู้บีรีผู้บีรีนั่นเจ้าตัวผู้บีกันนุเนียเจ้าบ้านั่นคนนั้นยิ่งมาสุนัยขวบบ้าใครเรื่องวันละชั้นมาเสียงงานเสียงล้มยันเห็นเดาดิจ้าวบ้านั่นตีนั่นเจ้าตัวงานนั่นตัวบันนี่นั่นเจ้าผู้บีกันนุเนียเจ้าบ้านั่นเจ้าผงมือหัวใจน้อเล็กเชียร์มีนั่งบ้านั่นมา
1: นั่งเปียแล้วบนนั่งตรงเฮ้ต้องนั่งเปียนั่งไอ้วันนั้นขุดเปียนั่งผูกก็ไอ้บุญนั่งขุดเปียนั่งผูกก็ไอ้อดุบุตรดาแต่มาทำมาทำขี้บ้ามาเสียลอยไปกินนุ่งชิบุตรดีมาเสียสุดอมังเลี้ยงดันทำบิวก็ดาดามาเก็บเบี้ยมาไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ้สมชินจิ้งไอ
4: ina ima isagi buk pujari bani ne chau ba ima gi to be na bung na wo den tu dekre wo den tu dekre ne to
2: tu dekre san noi ma tamu siam sauri. Mana tahu ning betul tahu saya kerasa. Sema, kau kenoi ma.
4: Nang dharma yau di tak ko. Imai cagi ibu pujari bahot dia lah tu bu. Singjang na yadu na ek tu dia pengamni tak ko. Nang na yahan li betul. Hotel na yahan benar ini. Imagi hakjang dayan bani ne imagi bogo imagi hakjang dayan bani ne
0: kaya ada shati kerba mimi ni macam na toy bi ay nangi lirik tin belak bani ay ne nangi damak ijak hiba thamu iki wahai keras Nangun de biru nutam kramale. Ayah lagi kotobi.

0: ใช่ตามีไว้ไปกี่ปุ่นชีเซอ้าวบ่ซาบะงักนั่นหนูงายบะนัดเตโก
1: ไกดอเรมอ
0: ไลมินนะบะหนูงายตะบะกายซิซูหนูงายเตโกใช่ตาน
1: ันดินีนังชีเปียนบะดิไลติเฮเบมาสนาสาวชารีกาลีเลวเลยดิ
0: อะดุนะบุเฮตะมีไว้ไปกี่อเปียนบะโอยระดร
1: ออะดุบุไกดอเรเกไฮบนี
0: สังกะไลบีมะมามะซาเซ
1: อ้าวไกดอเร
0: บะโหไลตะบะไมกอบรูซีเนียกตุนะเนียโฮเทลสังเซแซมลิซิบูอูบีดราบร
1: อนันดินีฮอจิกตีอิมากะถอยบีกะกีอปามนะอมันไอ้ควยอันนี้กีอปามนะอมัน
0: อดุบเฮกตะยาบรอบะนะซันนะเตดิฮายารอยเนไอ้ควยดิอีกายเซย
1: อิเซลนีอิมานีไฮบกีวากะเตนีมีกีซะคาวดิไอ้ควยนีนะทะดะละกาง
0: ะซีดิมินุงซียัมซาวินะ
1: มินุงซีซาวบซิมกตนะไอ้เชนังนายบวามะเคโลยนีอิลิชิน
0: ใช่ตะตั้งใจตระ
1: นั่นที่ชุ่มบุชุ่มดรอยหายใจ
0: ชุ่มเม

ไม่กุนดะลูกตาเลี้ยงบีเดเดะกะไล่ยามปุนมักนาอิมัวดะไม่ละวานกีตวัยตระบปาบกิทบกปุนมักสิงลางฮิบกีวารีวะคงปุนมักสิงดุสิทบไล่ตนาตัมบีรุระบกิตุงดุรักตาไอ้โว้ไม่กุนดะนาธนาเลียปีระบวารีปดุนาอัศมบะอัศยังบะวารีปอมาไล่ปุนมักกีไล่บกไอ้โว้นาเลียปีระกะดะวนีไอ้ดนาศรีมหาเดียวนาสนายทั้งอดุมศรีมุขบาลีดูลายพยามปุนบักสิงห์ดูรักตาสินเรวตานเรพระอดุดีสัลสีใบกุนธลโลกตายดนาลายพยามปุนบักฮักดนามศรีรักตาใบกุนธนาทีบุงจักรตานเลงใบกุนธนาทีบุงเสวะฟังเงบทีกัจเจเรไอ้ยามามานมังไงมหิจาวมานมานังงมเจวสตุติปรัชนาคยากันลอยนัตนาใบกุนธนาทีบุงโอกิปุจาลังเงใบกุนธนาทศรีนรานนาเดียบมายามปุนามักนางาชีอาบุนิมิลสิดักตานรานัยนักตลักปบุกรีอันิงบมตังตักปีกดับเลยบกีตานกดับเลยบกีตักปีอุดอบรมหานวะหกดอกวัยเดนทุกรีบทุกทุกมายามปุนามักสิงดุสิทบลัยตนาศรีนรานกิสโรนนาเอาไม่ยอมปุ่นมังสิงกันดูมาทั้งมาทั้งมาทั้งมาทั้งลอยนัดตั้มเจรงรู้ดีมั่นเลยเฮมันบ้ามันบ้าวสิ่งมังเจ็บเลยธรรมเสียอ่านบัตรมาพังกันสวลีอัดธรรมนั้นมาพังกันกัลลีมาสามบารียงยามีมิสังสังกวัดดีกุศลายวัดดีงั้นมากระเดวยนิ่งมันี่อัดธรรมนั้นธรรมบูมีไรวะธรรมบูไม่ทีบปีวะอดูบุอรุไอบุมีคุปตดีเฮ้ยมาพังกันคันกระบาดธรรมดูส่วนกระบาดธรรมนะมาตั้มปุ่นมักตะจวยโอ้ยฮาวสีก้าวิดูสังสารกีมีไรปุ่นมักยังไม่อาบยังมันีขังไม่อาบขังมันีขังไปยังบุกีมาตั้มลอยเร่หุ่นเจ็ดกีไม่ละวันมากีอัตชาติข้างมังมดระบมากีเจงกอลปุ่นมักปูศรีวิสตุศรีนารันไอ้นมังันบาบเสไอ้อะไรพลิงเดวันีไอ้ดนาศรีนารันยัดทั้งดุปีนวิเรสมนาบรมหาลายมายามปุ่นมักสิงดุฟเรไอ้บุงโอนาวัดุกุมมตังดังตากบีรักบาลายไอ้คุยมายามปุ่นมักอภิยันบาบดุวยเรลานกิดมักตังเสียมสานันบกิดมักตาเดี๋ยวโลกก็ดูรักแต่ไปไปคุณทั้งโลกก็ดูรักแต่เสียมาสาวว่าบดวยดีปาร์วตีสมนามุกมดาวรีให้เรียนเอาเดี๋ยวบริษีนารดันให้บริษีเดี๋ยวบริษีนารดันนารายันนารายันบินาดูกันลอยนั่นเรียกอะมาดูรักแต่ลานกิคุมาเยสียังหิตบกุยรบนี่ตันจามานสาริงไอมิคุบสีมังันบียาวนัตเตโนบุตโตโนบวิสติมามังดุสุกิตเรบามาตุงดุสุทโรยดุริบาอาศุกชาวกระบาลานอาศุกนุงไอกระบาลานกีมหาวดูนารดอินพังวตาเรย์ไอเดนาเดียบริสีนารดดูมนดาไกยานุงไอรีปาร์วตีนารดามานังมบสีสมนกากางมปวนดิขันหันบัจเจนหันบาลังนหันบามีกิอิมุงมนุงอุจารสันบสีนารดมากิดีอันหกนัยเนจักราวาปาร์วตีเดวริสีนารดดูอีกังเหตุขังอุดนาไม่ละวานกิราสวาดาพังเหตุตเลียปัตนาไอบุงโอไม่ละวานไม่ละวานาริสีโวไก่มารมกินอริสีโวนังสีอิธาท่าจัตนาอีกังขังอุดนาไอ้กิจกรรมสิรักติเลี้ยงบีรักกูการีนสิอาบ้าวไอ้จักรเด็กยัยยัยสิอาบ้ากากาลายดีสิอาบ้ากากาลายดีไอ้นั่นลายเสียลุกกระบะพาวมาตั้งดังตั้งเกมัสีตมหุตบตาเรกดีไอ้งูนั่นนรกตาบตาเรเนขังนะขังนะอูนะอูนะตานะตานะกะดิกุมบดายนพาวรุตมหุตบตาเรกดีเดวริสิติขังหูบันีเดวริสิติตาหูบันีโอหูบันีไอ้เด็กนั่นไม่ละวะนั่นตากระดูดีบดดาสาดูไอ้น่ะหายรำบดดาตาเรกดีขจิตตั้งจูนังเกียอันดูเรกตุอุบายวัยกระดูริมตัวหายหกดับตาเรกดีนรกตาเรนี่เด็กนั่นไอ้เสะปาวตั้มเกลักปนิตัวอีดีบริสิกรีบ้าวนี่มาตาดบรันเนี่ยตาดีตาเชิงตาเชิงตาดีกว่ายี่ตาดีนี่ดีบริสิให้มา

กระตังคนนี้ในผมจะเทกองจนหลงกามไม่รู้ส่วนไม่ดูทั้งนายไม่กันดีแต่สุนทรได้ไม่ลงให้รู้ตนุนในกระเป๋าว่องไม่เคยเลยแต่แมงลงเฮดกอเตอร์เคยลันซาลงสวยฮัมเปาดงไกวังคันนี้กระเป๋าไม่เคยนู่นหรอกเด็กห้อง

0: ึ้นให้ตงตัวสิเดเลียนโวนัวนุ่งสิบหัวเต่าเรดนะไม่เปี่ยมะซ้ำก็หกเดรไอ้ส์อาสิบเวทิ้งสิสิเดตเจียงจิ๋นเลยไอ้ส์ไม่เปี่ยมะไอ้ส์มันสิเนกันเหรอไอ้ชาสิงห์ก็กอดกันโอ้นุ่งกระดูกมันโน่นเนี่ยไม่เปี่ยมะมามีหนุ่มพังยันเนตเอาสิฮัลโหลฮัลโหลสิไปดึกดีนี่สิที่กำลังเนี่ยไอ้ส์งงยิ่งมาพูดจริงนะไอ้ชาสิงห์ดมแต่ตาเราหมดเลยดูไอ้이아무도없으니까응자지자네오빨리빨리빨리할로할로
1: 할로
0: 아웅네
2: 뭐라치대바봉못가다이들라이게이싱나뿡따옥따오래슈망가제바봉이움질로해이싱나
0: 에이이빠세슈마이노농따르카니갈루되네해코오네송화킹차토오보네아두부강옥되네해카악북가라오버가리노가리이씨마이빼마하이다레에다나에이라와이삼가역대웨팅시에서좀진실러가아좀이빠강하게나진나오기만웅다만라오고라오바
2: 카리노빠봉나하이리부도빠봉하우징농쿠다시데가마이락투이노키땅빠타라고이제라게바
0: 토엔바람비더미가아무터차트레네뇽칫가야오네이빠로이노조레네이씨인문어줄로해
2: 오쇼엄더주이싱기싱아뜬아이레빠봉수망제꽝요래가리마사세통도끼또보니빠봉야드레바호렌다모하라고날라게바
0: 에씨아두오레디이빠디웨팅세시라둠리에빠따라브라마이빼마아파레파레이빠담에이씨마담주판에등질래네숨라이브따라야되나이름날라나마틱사나레이트름니는수고망수빡마이엥따라로아이